0: ิวเห็นคนที่รถนั่งเนี่ย
1: เมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมเนี่ยไปไกลเอง
2: เออ
1: กินแล้วครับเริ่มหิวแล้วครับ